0: for this.
1: Try to
2: get
3: it. En relisant ta lettre, je m'aperçois que l'orthographe et toi sont.
4: 欢迎收听政大之声 FM 八八点七，跨文化走廊。
5: 请听泰语 A 套节目。
6: ที่นี่สถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนล
7: กลับมาฟังขณะนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการภาคภาษาไทยเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลหรือ RTI ออกกระจายเสียงจากกรุงไทเปไต้หวันสาธารณรัฐจีนเป็นประจำทุกวันนะครับนอกจากรับฟังทางเครื่องรับวิทยุได้แล้วยังสามารถรับฟังรายการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ thai.rti.org.tw หรือที่ RTI Fanpage นะครับขอเชิญติดตามรับฟังรายการของเราได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปลำดับแรกขอเชิญติดตามรับฟังข่าวประจำวัน
8: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวประจำวันจากสถานีวิทยุเรดิโอไต้หวันอินเตอร์เนชั่นแนลประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ข่าวไต้หวันวันนี้มีดิฉันปุณรัตน์ชาญชัยเมธาวัฒน์เป็นผู้รายงานค่ะมีรายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจดังนี้ประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อต้อนรับผู้ว่าการรัฐไวโอมิงหวังกระชับความร่วมมือรับมือยุค AI และการปรับห่วงโซ่อุปทานโลกเมื่อวันที่12พฤษภาคม2569ประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อแห่งสาธารณรัฐจีนให้การต้อนรับคณะผู้แทนนำโดยมาร์กกอร์ดอนผู้ว่าการรัฐไวโอมิงสหรัฐอเมริกาณทำเนียบประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีไล่ได้กล่าวปราศัยเพื่อต้อนรับมาร์กกอร์ดอนในโอกาสนำคณะเดินทางมาเยือนไต้หวันอีกครั้งหลังจากที่เคยมาเยือนครั้งแรกเมื่อเดือนเมษายนปีที่ผ่านมาซึ่งนอกจากแสดงให้เห็นถึงความสำคัญที่มีต่อไต้หวันแล้วยังเป็นสัญลักษณ์ของการพัฒนาความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนระหว่างไต้หวันกับรัฐไวโอมิงที่แน่นแฟนขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยประธานาธิบดีไล่ยังได้กล่าวขอบคุณผู้ว่าการรัฐไวโอมิงที่ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐไวโอมิงกับไต้หวันอย่างแข็งขันนับตั้งแต่ดำรงตำแหน่งในปี2562ส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายสามารถสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีในด้านการเกษตรและการศึกษาขณะเดียวกันนักเรียนไต้หวันจำนวนมากได้เดินทางไปศึกษาต่อที่รัฐไวโอมิงซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมโยงทั้งในด้านทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นประธานาธิบดีไล่เน้นย้ำว่าในยามที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการปรับโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานและการเปลี่ยนแปลงจากปัญญาประดิษฐ์ต้นหวังว่าไต้หวันกับรัฐไวโอมิงจะเดินหน้าขยายความร่วมมือระหว่างกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างคุณูปการแก่ความสัมพันธ์ไต้หวันกับสหรัฐตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกในอนาคตจิ๊กซอจัดซื้ออาวุธ3ส่วนขาดไม่ได้นายกรัฐมนตรีจั่วหลงไทย้ำรัฐบาลจะหาแนวทางที่เอื้อประโยชน์ต่อการเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเต็มศักยภาพสภาบริหารสาธารณรัฐจีนได้เสนอร่างกฎหมายพิเศษว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับแผนเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการป้องกันประเทศและขีดความสามารถในการรบแบบอสมมาตรซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา8ปีโดยมีงบประมาณ 1.25 ล้านล้านเหรียญไต้หวันเพื่อให้สภานิติบัญญัติพิจารณาอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่8พฤษภาคม2569สภานิติบัญญัติได้มีมติเห็นชอบร่างกฎหมายที่เสนอโดยพรรคก๊กมินตั๋งและพรรคประชาชนไต้หวันวาระ3โดยมีการกำจัดเพดานงบประมาณไว้ที่ 780,000 ล้านเหรียญไต้หวันโดยไม่รวมรายการจัดซื้อเชิงพาณิชย์และการจ้างผลิตยุทโธปกรณ์นายกรัฐมนตรีจั่วหลงไทให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าร่วมการประชุมสภานิติบัญญัติเพื่อตอบกระทู้ถามเมื่อถูกถามว่าสภาบริหารจะเสนอพิจารณากฎหมายพิเศษฉบับใหม่หรือเสนอเพิ่มงบประมาณหรือจะบรรจุลงในงบประมาณรายจ่ายประจำปีแทนหรือไม่จั่วหลงไทเน้นย้ำว่า จิ๊กซอว์3ชิ้นของการจัดซื้อด้านกลาโหมนั้นขาดชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปไม่ได้รัฐบาลจะแสวงหาแนวทางที่เป็นประโยชน์ที่สุดภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายงบประมาณเพื่อตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันภายในประเทศให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นอกจากนี้ต่อประเด็นการประชุมทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่กำลังจะจัดขึ้นทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าสหรัฐจะปรับเปลี่ยนนโยบายการจำหน่ายอาวุธให้แก่ไต้หวันหรือไม่ซัวรงไทชี้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐได้พัฒนาและก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอีกทั้งยังได้รับฟังคำแถลงจากผู้นำระดับสูงและเจ้าหน้าที่ระดับบริหารของสหรัฐอย่างต่อเนื่องว่าไม่ต้องการและไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเดิมของช่องแคบไต้หวันเพียงฝ่ายเดียวตนเชื่อว่านี่คือความสัมพันธ์บนพื้นฐานความไว้วางใจซึ่งกันและกันระหว่างไต้หวันกับสหรัฐและรัฐบาลจะยังคงเดินหน้าส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายบนพื้นฐานนี้สืบต่อไปนั่งชักโครกเล่นมือถือนานเสียงฤทธิ์ศรีดวงทวารแพทย์ไต้หวันเตือนควรรีบปิดจ๊อบให้ไวนายแพทย์ชิวฉีชงผู้อำนวยการแผนกศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักโรงพยาบาลเฉิงชิงนครไถจงเปิดเผยว่าการใช้แรงเบ่งถ่ายเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้หลอดเลือดดำบริเวณทวารหนักคั่งและนำไปสู่ภาวะเส้นเลือดดำขอดจนเกิดเป็นฤทธิ์ศรีดวงทวารโดยในช่วงไม่กี่ปีมานี้พบแนวโน้มผู้ป่วยอายุน้อยในช่วง 17-18 ปีเพิ่มมากขึ้นจึงเรียกร้องให้ประชาชนควรรีบทำธุระให้เสร็จเร็วที่สุดนายแพทย์ชิวกล่าวว่าฤทธิ์ศรีดวงทวารส่วนใหญ่มักไม่มีอาการในขณะที่บางรายอาจมีอาการเช่นมีเลือดออกเจ็บปวดคันบริเวณทวารหนักหรือรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมหากอาการไม่รุนแรงสามารถบรรเทาได้ด้วยการแช่น้ำอุ่นหรือทายาแต่หากอาการรุนแรงจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาด้วยการผ่าตัดเงินเจ้าแม่มาจู่ยังกล้าโกงหนุ่มไทจงอ้างรับจ้างลงทะเบียนพิธีแสวงบุญแห่งไปซาทุนเชิดเงินเหยื่อกว่า40รายเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569สำนักงานตำรวจสอบสวนคดีอาญาแถลงข่าวการจับกุมคดีสำคัญโดยหลี่ชีชินรองหัวหน้าหน่วยสืบสวนที่9ระบุว่าเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาได้รับแจ้งความจากประชาชนที่ประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมพิธีแสวงบุญเจ้าแม่มาจู่ไปซาทุนแห่งศาลเจ้ากงเทียนกงเมืองเหมียวลี่ไปยังศาลเจ้าเฉาเทียนกงเป๋กั่งเมืองยุนหลินผู้เสียหายระบุว่ามีผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้มีจิตศรัทธาบนโลกออนไลน์เปิดรับอาสาดำเนินการลงทะเบียนแทนประชาชนที่อยู่ต่างจังหวัดได้อย่างไรก็ตามหลังจากโอนเงินไปแล้วกลับหายเงียบจนรู้ตัวว่าถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายรายอื่นๆแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วนป้องกันการฉ้อโกง165ทางสำนักงานตำรวจจึงได้ประสานงานกับสถานีตำรวจชิงซุยไถจงจัดตั้งชุดสืบสวนเฉพาะกิจพร้อมรายงานต่อสำนักงานอัยการไถจงเพื่อเข้าควบคุมคดีชุดสืบสวนเฉพาะกิจระบุตัวผู้ต้องสงสัยคือนายเฉินอาศัยอยู่ในนครไถจงมีประวัติคดีฉ้อโกงและลักทรัพย์โดยในปี2566เคยกระทำผิดในลักษณะเดียวกันมาแล้วเนื่องจากกฎการเข้าร่วมพิธีแสวงบุญเจ้าแม่มาจู่กำหนดให้ผู้สมัครต้องมาลงทะเบียนด้วยตนเองนายเฉินจึงใช้โอกาสที่หลายคนไม่สะดวกเดินทางมาด้วยตนเองโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม Facebook อ้างว่ารับจ้างดำเนินการลงทะเบียนแทนจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีผู้หลงเชื่อให้นายเฉินลงทะเบียนแทนกว่า100รายโดยนอกจากจะเรียกเก็บค่าลงทะเบียนกิจกรรม700เหรียญไต้หวันแล้วยังคิดค่าดำเนินการเพิ่มอีก150เหรียญซึ่งผู้สมัคร70รายแรกสามารถลงทะเบียนสำเร็จแต่ผู้สมัครอีก40รายกลับไม่มีชื่อเข้าร่วมและเงินทั้งหมดถูกนายเฉินยักยอกไปใช้ส่วนตัวรวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 34,000 เหรียญไต้หวันยอดนักศึกษาอุดมศึกษาไต้หวันลดลง 200,000 กว่าคนใน14ปีสัดส่วนสายสังคมกับมนุษยศาสตร์ลดลงต่อเนื่องขณะที่เทคโนโลยีเพิ่มขึ้นกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีนเปิดเผยสถิติภาพรวมสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา2568โดยระบุว่าปัจจุบันไต้หวันมีสถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น139แห่งแบ่งเป็นสถาบันรัฐ47แห่งและสถาบันเอกชน92แห่งซึ่งเมื่อเปรียบเทียบในช่วง5ปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าจำนวนสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมลดลง13แห่งโดยแบ่งเป็นสถาบันรัฐลดลง1แห่งและสถาบันเอกชนลดลงถึง12แห่ง ในส่วนของจำนวนนักศึกษาสถิติจากกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในปีการศึกษา2568มีนักศึกษาระดับอุดมศึกษารวม 1,057,000 คนแบ่งเป็นระดับบัณฑิตศึกษา 208,000 คนและระดับต่ำกว่าปริญญาตรี 849,000 คนเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2554 พบว่าในช่วง14ปีที่ผ่านมาจำนวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษาลดลงประมาณ 295,000 คนหรือคิดเป็นอัตรา 21.8% โดยกลุ่มระดับปริญญาตรีมีจำนวนลดลงมากที่สุดถึง 248,000 คนหรือลดลงประมาณ 25.1%
0: ต่อไปขอเชิญฟังข่าวต่างประเทศและข่าวจากเมืองไทยค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของข่าวต่างประเทศและข่าวประเทศไทยกับดิฉันมณพรชัยวุฒิมีรายละเอียดของข่าวที่น่าสนใจดังนี้กระแสสุริยุปราคาเต็มดวงกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ในพื้นที่รกร้างของสเปนสเปนเตรียมตัวต้อนรับปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์หาดูได้ยากซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนจากแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมดั้งเดิมอย่างชายหาดให้หันมาสนใจพื้นที่แถบชนบทห่างไกลมากขึ้นสุริยุปราคาเต็มดวงจะเกิดขึ้นในวันที่12สิงหาคมนี้คาดว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวเชิงดาราศาสตร์ให้หลั่งไหลเข้ามามากถึง10ล้านคนโดยจุดหมายหลักคือพื้นที่แถบชนบทบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือและตอนกลางของสเปนซึ่งอยู่ตามแนวเส้นทางของสุริยุปราคานักวิทยาศาสตร์และผู้ที่ชื่นชอบดาราศาสตร์กล่าวว่าประสบการณ์ครั้งนี้จะต้องตราตรึงใจแน่นอนอเลฮันโดเวลานักดาราศาสตร์กล่าวกับรอยเตอร์ว่าธรรมชาติจะหยุดนิ่งชั่วขณะในช่วงที่เกิดสุริยุปราคาเต็มดวงซึ่งถือเป็นความมหัศจรรย์อย่างยิ่งการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวได้เริ่มเปลี่ยนโฉมสิ่งที่เรียกว่าพื้นที่รกร้างของสเปนแล้วโรงแรมในเมืองเล็กๆตามเส้นทางสุริยุปราคามียอดจองห้องพักจากต่างประเทศพุ่งสูงขึ้นขณะที่ในชนบทเองก็เริ่มเห็นความคึกคักเช่นกันบริเวณใกล้เคียงหอดูดาวกาแล็กติก้าในหมู่บ้านอาโกเดลาสซาลินัสคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวราว 30,000 คนมาเยือนในขณะที่โรงแรมเกสต์เฮาส์และโรงบ่มวายต่างพากันเตรียมรับแขกจากนานาชาติกิจการท้องถิ่นต่างก็รีบคว้าโอกาสนี้ไว้ขุนซาร่ารอชาวบ้านในพื้นที่ปล่อยเช่ากระท่อมในชนบทใกล้หมู่บ้านกามานัสในภาคตะวันออกของสเปนรอชกล่าวว่าเธอได้รับจองห้องพักช่วงฤดูร้อนเป็นครั้งแรกจากอังกฤษสหรัฐและเยอรมนีโดยหลายคนให้ความเห็นว่ากระท่อมของเธอคือสถานที่ชมสุริยุปราคาที่เหมาะสมที่สุดบริษัทสตาร์ทอัพญี่ปุ่นสร้างบ้าน2ชั้นหลังแรกของประเทศด้วยเครื่องพิมพ์3มิติอุตสาหกรรมการก่อสร้างของญี่ปุ่นกำลังเผชิญวิกฤตจากปัญหาราคาวัสดุที่พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆและปัญหาสังคมสูงวัยที่ทำให้เริ่มขาดแคลนแรงงานแต่ยังพอมีความหวังเมื่อบริษัทก่อสร้างสตาร์ทอัพคิซุกิร่วมมือกับบริษัทโอโนคอมและบริษัทอื่นๆอีกมากกว่า20แห่งสร้างสตีลเฮาส์บ้าน2ชั้นที่สร้างด้วยเครื่องพิมพ์3มิติหลังแรกของญี่ปุ่นและได้รับการรับรองว่าถูกต้องตามกฎหมายก่อสร้างอันเข้มงวดในประเทศที่เผชิญเหตุแผ่นดินไหวอยู่บ่อยครั้งคุณอิการาชิลิกะ CEO ของกิซุกิกล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกของญี่ปุ่นที่มีการสร้างบ้าน2ชั้นด้วยนวัตกรรมการพิมพ์ก่อสร้าง3มิติในทุกกระบวนการตั้งแต่การป้อนข้อมูลการออกแบบใส่เครื่องพิมพ์ก่อนลงมือก่อสร้างในพื้นที่ไปจนถึงการจบงานซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีสตีลเฮาส์ตั้งอยู่ในเมืองคุริฮาระจังหวัดมิยางิมีความสูง6เมตรและมีพื้นที่50ตารางเมตรใช้เวลาในการก่อสร้างเพียง14วันด้วยเครื่องพิมพ์3มิติขนาดใหญ่เปิดตัวเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่สำคัญถูกขายให้กับผู้อยู่อาศัยไปแล้วโดยไม่มีการเปิดเผยราคาเทคโนโลยีการพิมพ์ก่อสร้าง3มิติเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจเพราะช่วยย่นระยะเวลาในการก่อสร้างลดจำนวนแรงงานคนช่วยให้พื้นที่ก่อสร้างมีความปลอดภัยมากขึ้นและช่วยลดปริมาณวัสดุเหลือทิ้งขณะเดียวกันก็ยังมีความยืดหยุ่นในขั้นตอนการออกแบบอาคารให้มีรูปลักษณ์ที่แปลกใหม่ได้อีกด้วยกระทรวงพาณิชย์สั่งดำเนินคดีโรงงานผลิตปลากระป๋องไม่ตรงปกพร้อมปูพรมตรวจสอบทั่วประเทศนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องหลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้ปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ระบุบนฉลากนั้นภายหลังการลงพื้นที่ตรวจสอบในจังหวัดสมุทรสาครหลายหน่วยงานได้ขยายผลเพิ่มเติมสั่งการให้สำนักงานการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกจังหวัดทั้งพาณิชย์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดและสาธารณสุขจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องทั่วประเทศ ผู้พมตรวจสอบโรงงานทุกแห่งไม่ใช่เพียงสุ่มตรวจเพื่อค้นหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการการผลิตและการแสดงฉลากสินค้าซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานจากบางพื้นที่ว่าพบสินค้าที่มีลักษณะไม่ตรงปกเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามความผิดที่ตรวจพบในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไปบางแห่งอาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายหลายฉบับซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างถึงที่สุดนางสาวสุภมาศกล่าวต่อว่าส่วนของโรงงานที่สมุทรสาครที่บอกใช้ปลานิลนั้นยังคงต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดจากกรมประมงซึ่งเป็นหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจดีเอ็นเอของปลาโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์จึงจะทราบผลอย่างเป็นทางการพร้อมย้ำว่าการตรวจดีเอ็นเอของปลานั้นเป็นมาตรฐานสากลจึงสามารถระบุชนิดของปลาได้อย่างแม่นยำทางนี้รัฐบาลไม่ต้องการให้ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการจึงต้องรอรายงานอย่างเป็นทางการจากกรมประมงก่อนพร้อมย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการตรวจสอบและเฝ้าระวังซึ่งผู้บริโภคหากพบความผิดปกติของผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องก็สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีต่อไปเป็นการรายงานอัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิงจากธนาคารกรุงเทพสาขาไทเปค่ะโอนเงิน 10,000 บาทใช้เงินเหรียญไต้หวัน 99,070 เหรียญแลกซื้อเงินสด 10,000 บาทใช้เงินเหรียญไต้หวัน 1,320 เหรียญสำหรับการแลกซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์สหรัฐใช้เงินเหรียญไต้หวัน 31.80 เหรียญจบการรายงานข่าวสวัสดีค่ะ
9: วิทยาการที่ก้าวหน้าชีวิตความเป็นอยู่ที่ทันสมัยอะไรที่ใหม่ๆล้ำยุคขอเชิญติดตามในไต้หวันไฮเทคคุณผู้ฟังที่รักครับพบกันอีกแล้วในรายการไต้หวันไฮเทคผมแสงชัยนะครับในวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของไต้หวันมีการพัฒนานวัตกรรมจุลินทรีย์นะครับเพื่อการสู้ภัยกับ PM 2.5 และโรคร้ายในยุคใหม่จากสถิติของกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็สวัสดิการของไต้หวันเนี่ยนะครับก็มีการเปิดเผยว่า3อันดับแรกสาเหตุการเสียชีวิตของประชาชนไต้หวันนั้นก็ได้แก่โรคมะเร็งโรคหัวใจแล้วก็โรคปอดอักเสบนะครับซึ่งในกลุ่มโรคมะเร็งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามะเร็งปอดแล้วก็มะเร็งลำไส้ใหญ่เนี่ยครองอันดับ1และ3ของสาเหตุหลักในการเสียชีวิตซึ่งท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่รุนแรงอย่างนี้นี่นะครับก็ทำให้โภชนากรคนหนึ่งชื่อว่านายจังซินหวาซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์ไต้หวันไดเอทิเชียนนะครับหรือภาษาจีนก็คืออิงหยางซือชิงซือก็ได้ทำการพัฒนาจุลินทรีย์เป็นสายพันธุ์ที่มีการจดสิทธิบัตรแล้วนะครับใช้ชื่อว่า TW01ซึ่งก็คือแลคโตบาซิล

หวาก็บอกว่าแม้จะใช้วัตถุดิบคุณภาพดีใส่ใจในปริมาณที่เพียงพอแล้วแต่ถ้าเกิดความผิดพลาดในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งนั้นก็อาจจะกลายเป็นความปลอดภัยด้านอาหารที่มีความใหญ่หลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ผลิตแล้วเนี่ยเขาก็ได้ทำการตรวจสอบนะครับส่งไปตรวจสอบกับหน่วยงานอิสระภายนอกด้วยเพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของสินค้าว่ามีความปลอดภัย 100% การสร้างสินค้าแบรนด์ที่มีคุณภาพแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับซึ่งคุณจังชินหวาเนี่ยเขาก็บอกว่ากว่าจะประสบความสำเร็จนี่ก็เรียกว่ามีการลงทุนด้านการวิจัยแล้วก็การตรวจสอบแล้วกว่า46ล้านเหรียญไต้หวันนะครับใช้เงินไม่น้อยเลยนะครับในการที่จะพัฒนาสินค้าคุณภาพขึ้นมาได้คุณผู้ฟังครับก็ต้องบอกว่าโภชนากรจังซินหวานั้นเป็นผู้ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ชาวไต้หวันนะครับที่เขาสามารถนำพาสายพันธุ์จุลินทรีย์TW01 เนี่ยก้าวสู่เวทีไบโอเทคระดับโลกเรียกว่าได้รับรางวัลมาหลายรายการนะครับประวัติของโภชนากรจังซินหวานั้นก็น่าสนใจนะครับคือเนี่ยเขาเริ่มต้นจากการเป็นนักศึกษาภาควิชาไฟฟ้านะครับแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางสู่เป็นโภชนากรอาจียงหรือว่าจังซินหวานี่นะครับก็ได้นำพาไบโอเทคจากฟ่านลู่นะครับตำบลฟ่านลู่อำเภอจาอี้ในการก้าวเข้าสู่ระดับโลกเขาใช้เวลา10ปีสร้างธุรกิจจนมีรายได้ต่อปีสูงถึง540ล้านเหรียญไต้หวันแล้วก็ครอบครอง77ใบรับรองมาตรการสากลและมีรางวัลสิ่งประดิษฐ์เนี่ยนะครับระดับโลกอีกมากมายจากการผลักดันจุลินทรีย์สายพันธุ์ท้องถิ่นของไต้หวัน TW01 สู่เวทีโลกจียงซินหวาเคยเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก่อนจะเปลี่ยนสายมาเรียนด้านโภชนาการเส้นทางชีวิตคดเคี้ยวกลับนำสู่ความสำเร็จอันงดงามเป็นเจ้าของรางวัลสตาร์ทอัพระดับชาติซึ่งเขาเล่าว่าบางครั้งก็รู้สึกว่าไม่ใช่ผมเลือกเป็นโภชนากรแต่ต้องบอกว่าโภชนาการเลือกผมมากกว่าก็เหมือนกับว่าวงการโภชนาการนั้นจะรู้ว่าคนคนนี้มีความสามารถเนาะนะครับในที่สุดนั้นเขาก็ได้เข้ามาทำงานในวงการโภชนาการก็ต้องบอกว่าราวกับชะตาฟ้ากำหนดนะครับที่เข้ามาถึงจุดนี้ซึ่งเขาก็บอกว่าระหว่างที่เรียนวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยเขาเคยทำงานปฏิบัติการไม่สำเร็จจนอาจารย์ก็พูดตลกเชิงล้อเลียนนะครับว่าต่อไปก็คงได้แต่ทำงานเผาหลอดทดลองเท่านั้นในที่สุดนะครับเขาก็เลยตัดสินใจย้ายสาขาทีแรกนี่ก็ตั้งใจว่าจะย้ายไปเรียนเทคนิคการแพทย์แต่ว่าคะแนนไม่ถึงก็เลยตัดสินใจระหว่างโภชนาการกับพยาบาลเนี่ยสุดท้ายด้วยสัญชาตญาณที่ชอบโภชนาการนะครับเขาก็เลยเลือกสาขานี้และก็ก้าวสู่วงการโดยไม่คาดคิดนะครับสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถสอบใบประกอบวิชาชีพได้ตั้งแต่ยังไม่จบและเข้าสู่สายงานเวชศาสตร์ชะลอวัยให้บริการกลุ่มคนที่มีภาวะสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับซึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ทำงานตั้งแต่การจัดสูตรโภชนะบำบัดนะครับไปถึงการให้ความรู้ด้านสุขภาพพร้อมทั้งได้สัมผัสผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจำนวนมากจากประสบการณ์ในการทำงานเนี่ยก็ทำให้เขาเห็นจุดบอด2ประการในอุตสาหกรรมนะครับก็คือการตรวจสอบที่ยังไม่แพร่หลายความโปร่งใสด้านความปลอดภัยไม่เพียงพอและอีกส่วนนึงก็คือการไม่เปิดเผยสารสำคัญทำให้ประเมินประสิทธิภาพได้ยากปัญหาเหล่านี้แก้ไขได้ยากนะครับในระบบเดิมดังนั้นเนี่ยเขาก็ตัดสินใจออกจากวงการอาหารเสริมหันไปทำธุรกิจน้ำผักผลไม้โยเกิร์ตผลิตภัณฑ์จากผักโดยตั้งใจจะไม่แตะอาหารเสริมเพียง2ปีเนี่ยเขาก็เผชิญกับวิกฤตนะครับเกือบล้มละลายในที่สุดนั้นเขาก็ต้องพลิกนะครับจากความตายสู่การเกิดใหม่กลับสู่สนามที่คุ้นเคยก็คือต้องหวนกลับมาทำธุรกิจอาหารเสริมอีกแล้วประสบการณ์จากอดีตนะครับที่เขาพบว่ามีจุดบอด2ประการในวงการอาหารเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยยึดหลักนะครับว่าจะตรวจสอบผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดนะครับจากมาตรฐานทั่วไปเนี่ยก็จะตรวจราว300รายการแต่เขาตรวจมากขึ้นทำมากขึ้นนะครับผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นนั้นต้องผ่านการตรวจสอบ

0: อบถึง831รายการเขาก็ยกตัวอย่างนะครับว่าบางคนเนี่ยกังวลเรื่องไทรอยด์ก็ควรจะมีการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องตรวจไอโอดีนนะครับหากลูกค้าในยุโรปหรืออเมริกากังวลเรื่องการปนเปื้อนนิวเคลียร์เราก็ต้องเพิ่มการตรวจรังสีเป็นต้นเขาบอกว่าตั้งแต่โลหะหนักจุลินทรีย์สารกำจัดศัตรูพืชสารพาติไซเซอร์ไปจนถึงการตรวจพบได้น้อยอย่างเช่นรังสีนิวเคลียร์หากผู้บริโภคมีความสงสัยเนี่ยก็ควรจะนำเข้ามาอยู่ในรายการตรวจสอบทั้งหมดด้วยแล้วก็เพื่อที่จะฝ่าทางตันอุตสาหกรรมไบโอเทคของไต้หวันนะครับที่พึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าคุณจางซินหวานะครับก็เลยทุ่มเทวิจัยทำโปรไบโอติกหวังค้นหาสายพันธุ์จุลินทรีย์พื้นถิ่นในไต้หวันอย่างแท้จริงเขาก็ได้นำพานักศึกษาระดับบัณฑิตเนี่ยนะครับลงพื้นที่ค้นหาจุลินทรีย์จากเมล็ดกาแฟที่กู่เคิงของหยินหลินนะครับใช้เวลา1ปีครึ่งในที่สุดนั้นก็พบสายพันธุ์ที่ทนกรดในกระเพาะได้แล้วก็ทนต่อน้ำดีได้ด้วยทั้งมีศักยภาพในการช่วยปรับสมดุลการอักเสบของระบบทางเดินหายใจเขาตั้งชื่อจุลินทรีย์สายพันธุ์นี้ว่า TW01 ก็คือว่าเปรียบเสมือนกับเป็นนักกีฬาตัวแทนไต้หวันลงแข่งขันเวทีโลกนะครับแล้วก็ในเวลาต่อมาเขาก็สามารถคว้ารางวัลระดับชาติหลายรายการรวมถึงรางวัลสตาร์ทอัพของไต้หวันจียงซินหวาก็กล่าวว่าในอดีตเนี่ยนะครับไต้หวันต้องซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศแต่เขาก็หวังว่าในอนาคตนั้นคนอื่นจะต้องมาซื้อจากไต้หวันโดยตั้งเป้าให้ TW01 เป็นวัตถุดิบระดับสากลผลิตในไต้หวันแล้วก็จำหน่ายไปทั่วโลกก็ต้องบอกว่าจากเด็กวิศวะไฟฟ้าที่เคยล้มเหลวในห้องทดลองเขาก็สามารถผันตัวเป็นโภชนากรผ่านความผิดหวังแล้วก็มาเริ่มต้นธุรกิจลุกขึ้นใหม่จากวิกฤตได้ด้วยความเชี่ยวชาญด้วยการคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานตรวจสอบสินค้าถึง831รายการก็ทำให้แบรนด์ของเขาเนี่ยนะครับไต้หวันไดเทเชียนนั้นได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคคุณผู้ฟังครับเมื่อพูดถึงเรื่องของจุลินทรีย์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีแบคทีเรียมีจุลินทรีย์อาศัยอยู่มากมายเลยนะครับซึ่งก็มีทั้งชนิดที่เป็นประโยชน์และชนิดที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อโรคต่างๆนี้ก็ต้องบอกว่าส่งผลเสียต่อร่างกายได้แต่ก็มีจุลินทรีย์หลายอย่างที่มีประโยชน์นะครับทั้งเรื่องของการช่วยระบบย่อยอาหารเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะครับจุลินทรีย์เหล่านี้เราเรียกกันว่าโปรไบโอติกครับโปรไบโอติกนั้นก็คือจุลินทรีย์ขนาดเล็กที่อาศัยในร่างกายมนุษย์โดยเฉพาะในส่วนของระบบทางเดินอาหารรวมถึงระบบอื่นๆในร่างกายโปรไบโอติกนั้นเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์เนื่องจากมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบทางเดินอาหารเป็นต้นช่วยดูดซึมอาหารป้องกันโรคสังเคราะห์วิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทั้งยังช่วยป้องกันจุลินทรีย์อื่นๆไม่ให้ก่อโรคขึ้นในร่างกายของเราจุลินทรีย์โปรไบโอติกนั้นส่วนมากก็จะพบได้ในระบบทางเดินอาหารของร่างกายโปรไบโอติกนั้นจะทนทานต่อกรดและด่างเมื่ออยู่ที่บริเวณผิวเยื่อบุลำไส้จะสามารถผลิตสารต่อต้านหรือกำจัดจุลินทรีย์ที่ไม่ดีได้ด้วยซึ่งก็ทำให้ลำไส้ของเราแข็งแรงขึ้นนอกจากในระบบทางเดินอาหารแล้วยังพบโปรไบโอติกได้ในบริเวณอื่นๆด้วยอย่างเช่นในระบบทางเดินหายใจในช่องปากบริเวณผิวหนังแล้วก็ทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่มดลูกของสตรีเป็นต้นนะครับตัวอย่างของโปรไบโอติกที่ดีนะครับก็จะมีหลายตัวนะครับอย่างเช่นแลคโตบาซิลัสนะครับแลคโตบาซิลัสเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่เกาะติดลำไส้มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายเหมาะกับผู้ที่ไม่สามารถย่อยแลคโตสในนมได้อาหารที่มีแลคโตบาซิลัสนะครับก็อย่างเช่นอาหารหมักดองโยเกิร์ตแล้วก็นมเปรี้ยวจุลินทรีย์ตัวต่อมานะครับที่เป็นโปรไบโอติกที่เราน่าจะรู้จักกันก็คือแซคคาโรไมซิสนะครับซึ่งจะช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการท้องเสียบรรเทาปัญหาเกี่ยวข้องกับทางเดินอาหารยกตัวอย่างโปรไบโอติกอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือบิฟิโดแบคทีเรียมนะครับอันนี้ก็ช่วยบรรเทาอาการลำไส้แปรปรวน นี่ก็เป็นการยกตัวอย่างพอสังเขปนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าโปรไบโอติกนั้นเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นะครับแล้วก็ในไต้หวันนี่ตอนนี้โภชนากรจางซินหวาเนี่ยนะครับก็สามารถนำทีมพัฒนาจุลินทรีย์ที่จดสิทธิบัตรมีชื่อว่า TW01 มีบทบาทสำคัญในการรับมือโรคที่เกิดจากฝุ่น PM2.5 งานวิจัยของเขาเนี่ยมีข้อมูลรองรับนะครับแล้วก็มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ Nutrients ยืนยันประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพ3ด้านก็คือในเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมดุลร่างกายแล้วก็ระบบการขับถ่ายนะครับนวัตกรรมนี้ยังได้รับรางวัลความเป็นเลิศแห่งชาติของไต้หวันด้วยแล้วก็จดสิทธิบัตรในต่างประเทศแล้วก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของไต้หวันนะครับในการที่จะนำจุลินทรีย์ของไต้หวันเนี่ยขยายตลาดไปสู่ทั่วโลกด้วยเอาละครับการพูดคุยในรายการไต้หวันไฮเทคครั้งนี้แสงชัยที่ต้องขอยุติลงก่อนนะครับอย่าลืมกลับมาพบกับไต้หวันไฮเทคในครั้งต่อไปบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: ที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจ
2: เราเชื่อว่าที่นี่มีสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากสัมผัสที่นี่ไต้หวัน
3: สวัสดีค่ะคุณฟังที่รักทุกท่านพบกันในช่วงเวลาที่นี่ไต้หวันกับรัชรัตน์ยนต์สุวรรณในครั้งนี้นะคะก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับมะเขือเทศเชอร์รี่พันธุ์ใหม่ที่มาแรงที่เรียกว่าเยี่ยนหงนะคะโดดเด่นทั้งรสชาติแล้วก็ความแกร่งทนโรคทนร้อนแถมไม่ปริง่ายพัฒนาโดยสถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตรเขตฮวาเหลียนที่น่าจับตาก็คือนะคะเป็นครั้งแรกค่ะที่ผลงานวิจัยนั้นถูกให้สิทธิ์จำหน่ายแบบเอกสิทธิ์แก่เครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่นับเป็นก้าวสำคัญในการเชื่อมงานเกษตรสู่ตลาดผู้บริโภคอย่างเป็นรูปธรรมนำมาเล่าสู่กันฟังค่ะคุณผู้ฟังคะมะเขือเทศเชอร์รี่ของไต้หวันนั้นก็มีความอร่อยนะคะแล้วก็มีหลากหลายสายพันธุ์และรสชาติดีอีกด้วยชื่อก็เป็นชื่อแบบภาษาจีนแบบไต้หวันนะคะอย่างเช่นอุ่ยหนี่แล้วก็เซิ่งหนี่นะคะซึ่งทั้งสองสายพันธุ์ก็เป็นมะเขือเทศเชอร์รี่ที่ได้รับความนิยมสูงและล่าสุดนะคะในตลาดก็มีมะเขือเทศชื่อใหม่อีกชื่อหนึ่งก็คือมะเขือเทศเยี่ยนหงค่ะโดยจากเดิมนั้นมีชื่อว่าฮวาเหลียนหมายเลข24หรือหยู่อ้ายนะคะแต่ถูกนำออกสู่ตลาดในชื่อของเยี่ยนหงค่ะสีของผลก็สวยนะคะสมกับชื่อคือสีแดงสดและมีความสม่ำเสมอโดยส่วนบนของผลเมื่อเจออากาศร้อนจะไม่ค่อยเกิดอาการไหลเหลืองทำให้สีผลดูเรียบเนียนน่ารับประทานค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่าเยี่ยนหงก็เป็นภาษาจีนที่มีความหมายเกี่ยวกับสีแดงที่สวยสดใสและมีความเสน่ห์นั่นเองนะคะค่ะถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างมะเขือเทศอุ่ยหนี่ที่ค่อนข้างนุ่มเยี่ยนหงนั้นก็เป็นมะเขือเทศที่มีผิวเนียนกว่าเนื้อแน่นแล้วก็เด้งกว่าเวลากินก็จะรู้สึกกรอบหนึบอีกทั้งมีความหวานสูงถ้าหากปลูกในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของไต้หวันในช่วงฤดูร้อนก็มีค่าความหวานมากกว่า8องศาเบิกและในช่วงฤดูหนาวถึงฤดูใบไม้ผลิอาจจะสูงกว่า9องศาเบิกนะคะใกล้เคียงกับมะเขือเทศเซิ่งหนี่ค่ะหวังฉีเจิ้งผู้ช่วยวิจัยจากห้องปฏิบัติการพืชสวนสาขาพืชไร่ของสถานีวิจัยและส่งเสริมการเกษตรเขตฮวาเหลียนก็บอกว่ามะเขือเทศพันธุ์อุ่ยหนี่โดยทั่วไปต้องอาศัยการปลูกในโรงเรือนเพื่อคงคุณภาพผลผลิตแต่สำหรับมะเขือเทศเยียนหงนะคะสามารถปลูกกลางแจ้งได้โดยตรงเมื่อเปรียบเทียบพันธุ์ดั้งเดิมการปลูกการจัดการก็มีความง่ายกว่าไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากในการค้ำกิ่งหรือแต่งกิ่งแต่ผลผลิตยังคงมีรสหวานอร่อยและมีจำนวนมากค่ะ ่วนปัญหาไวรัสใบหงิกเหลืองซึ่งเป็นโรคสำคัญของมะเขือเทศผลเล็กที่ปลูกกลางแจ้งนะคะและปัจจุบันก็ยังไม่มียารักษาแต่ว่าเย็นหงนั้นมีความสามารถต้านทานโรคหลายชนิดทั้งโรคไวรัสใบหงิกเหลืองแล้วก็ต้านไส้เดือนฝอยทนโรคเหี่ยวเขียวและทนโรคใบไหม้ทำให้คงให้ผลผลิตอย่างเสถียรแม้มีการระบาดของโรคและแมลงโดยในปี2023ช่วงที่ไวรัสของมะเขือเทศระบาดหนักในเมืองเกาสงเย็นหงก็ยังคงเติบโตได้ดีและให้ผลผลิตอย่างสม่ำเสมอด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศเย็นหงนั้นยังทนความร้อนได้ดีกว่าสายพันธุ์อื่นๆคุณหวังฉีเจิ้งบอกว่ามะเขือเทศอุ้ยหนีหรือมะเขือเทศซ่องหนีนะคะมักปลูกในเดือนตุลาคมและเก็บเกี่ยวถึงเดือนเมษายนปีถัดไปแต่สำหรับมะเขือเทศเย็นหงด้วยความทนร้อนนะคะทำให้เกษตรกรสามารถปลูกเร็วขึ้น2สัปดาห์และเก็บเกี่ยวได้นานขึ้นอีก2สัปดาห์กล่าวคือสามารถเริ่มปลูกได้ตั้งแต่เดือนกันยายนแล้วก็เก็บผลผลิตได้ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปช่วยยืดฤดูการผลิตและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรลินเม่าตาเกษตรกรผู้ปลูกมะเขือเทศเย็นหงประมาณ2เฮกตาร์ในเมืองเกาสงก็บอกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับมะเขือเทศอุ้ยหนีมะเขือเทศพันธุ์นี้ผลแตกปริน้อยกว่าทำให้สูญเสียน้อยกว่าอีกทั้งช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการระบาดของแมลงหวีขาวแต่สำหรับมะเขือเทศเย็นหงได้รับผลกระทบน้อยกว่าสามารถเก็บเกี่ยวต่อเนื่องได้จนถึงเดือนพฤษภาคมทำให้การเพาะปลูกโดยรวมนั้นง่ายกว่าปัจจุบันมะเขือเทศเย็นหงไม่ได้อยู่ภายใต้สิทธิ์แบบไม่ผูกขาดกับผู้จัดจำหน่ายผักผลไม้อีกต่อไปแต่ได้เข้าสู่การจำหน่ายแบบ Exclusive ในเครือข่ายร้านค้าปลีกอย่าง PX Mart หรือภาษาจีนเรียกว่าเฉวียนเหลียนนะคะซึ่งหมายความว่าจากการขายทั่วไปหลายเจ้าตอนนี้ก็ขายผูกขาดกับ PX Mart เพียงเจ้าเดียวค่ะลินเจิ้งเชิงผู้รับผิดชอบโครงการก็บอกว่ามะเขือเทศเย็นหงมีคุณสมบัติทนโรคดีผิวของผลนั้นบางกว่ามะเขือเทศซ่องหนีแต่แตกผลยากกว่าอุ้ยหนีจึงเหมาะสำหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและทำสัญญาการปลูกส่วนราคาวางจำหน่ายสูงกว่ามะเขือเทศซ่องหนีแต่ว่าต่ำกว่ามะเขือเทศอุ้ยหนีนะคะส่งผลทำให้ยอดขายเติบโตอย่างมั่นคงทุกปีนอกจากตลาดในประเทศแล้วก็ยังมีแผนขยายสู่การส่งออกในอนาคตอีกด้วยรวมถึงการทดลองปลูกสายพันธุ์ใหม่ๆของมะเขือเทศและพืชชนิดอื่นเพิ่มเติม

ังคะมะเขือเทศก็เป็นวัตถุดิบประจำโต๊ะอาหารค่ะแต่คุณฟังทราบไหมคะว่าในช่วงแรกนั้นมะเขือเทศไม่ได้ถูกกินแต่ถูกปลูกไว้เพื่อชมความสวยงามนะคะและยังมีเรื่องเล่าว่าในปี1820มีบุคคลที่ชื่อโรเบิร์ตจอห์นสันนะคะประกาศจะกินมะเขือเทศที่ปลูกเองจนมีผู้คนมารอดูจำนวนมากว่ากินได้หรือเปล่านะคะอย่างไรก็ตามการบริโภคมะเขือเทศอย่างจริงจังถือกำเนิดในช่วงประมาณ 200-300 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นเองนะคะส่วนการปรับปรุงพันธุ์แบบลูกผสม F1 หรือการปรับปรุงพันธุ์ลูกผสมรุ่นที่1อย่างเป็นระบบก็เกิดขึ้นประมาณ60ปีที่ผ่านมาและอีกคำถามหนึ่งที่มักจะถามกันนะคะว่ามะเขือเทศเป็นผักหรือผลไม้มีกี่ชนิดมีเฉพาะสีแดงหรือไม่ค่ะคำตอบนะคะมะเขือเทศที่พบทั่วไปมักเป็นสีแดงแต่จริงๆก็มีความหลากหลายทั้งสีทั้งขนาดแล้วก็รูปทรงอีกด้วยนักพฤกษศาสตร์ชาวอเมริกันชาลีสริกนะคะแบ่งมะเขือเทศป่าทั้งหมดเป็น9กลุ่มด้วยกันโดยกลุ่มที่ปลูกเชิงเกษตรมากที่สุดก็คือมะเขือเทศทั่วไปซึ่งภายในนั้นก็ยังมีสายพันธุ์ย่อยอีกนับไม่ถ้วนค่ะนอกจากมีมะเขือเทศสีแดงที่เราเห็นประจำอยู่แล้วก็ยังมีมะเขือเทศที่เป็นสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีชมพูไปจนถึงสีดำค่ะแล้วก็ยังมีแบบลายริ้วอีกด้วยซึ่งแต่ละสีนั้นมีสารอาหารแตกต่างกันอย่างเช่นสีแดงก็มีไลโคปีนส่วนสีส้มมีเบต้าแคโรทีนสีเขียวก็มีคลอโรฟิลล์แล้วก็สีดำก็มีแอนโทไซยานินเป็นต้นค่ะมะเขือเทศมีทั้งผลเล็กและผลใหญ่ผลเล็กสามารถกินได้ทั้งลูกขณะที่ผลใหญ่นั้นมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า10เซนติเมตรบางลูกนั้นหนัก300-600กรัมหรืออาจจนถึง1กิโลกรัมก็มีนะคะในบางสายพันธุ์แต่ว่าพวกเรานี้คงไม่ค่อยได้เห็นแล้วก็ไม่ได้กินแบบลูกใหญ่ๆนะคะในประเด็นของมะเขือเทศเป็นผักหรือผลไม้นะคะเป็นคำถามคลาสสิกในทางพฤกษศาสตร์ค่ะมะเขือเทศจัดเป็นผลไม้แต่ศาลสูงสุดของสหรัฐในคดี Next We Hedden เคยตัดสินให้เป็นผักเพราะถูกนำไปใช้ประกอบอาหารคาวบ่อยครั้งส่วนในไต้หวันบริษัทการตลาดและจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรไทเปนะคะก็จัดมะเขือเทศผลใหญ่เป็นผักค่ะแล้วก็มะเขือเทศผลเล็กเป็นผลไม้ดังนั้นในไต้หวันมะเขือเทศจึงถูกมองได้ว่าทั้งเป็นผักแล้วก็ผลไม้ในเวลาเดียวกันนะคะหากจะพูดถึงมะเขือเทศที่พบได้มากที่สุดในไต้หวันนะคะก็คือมะเขือเทศเชอร์รี่ซ่องหนีค่ะแล้วก็ผู้ที่เริ่มต้นพัฒนาสายพันธุ์นี้ก็คือคุณเฉินหวนอี้ค่ะผู้ก่อตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์หนงโยที่มีชื่อเสียงในไต้หวันโดยท่านสังเกตว่าหลานชายของท่านนั้นไม่ชอบกินมะเขือเทศเพราะในสมัยนั้นมะเขือเทศมีรสเปรี้ยวเป็นหลักนะคะเขาก็เลยพัฒนาสายพันธุ์อย่างจริงจังและในปี1990ก็สามารถพัฒนามะเขือเทศเชอร์รี่ที่มีความหวานสูงผลเล็กกินได้พอคำสำหรับเด็กนะคะหลังจากเปิดตัวมะเขือเทศซ่องหนีก็ได้รับความนิยมอย่างมากจากผู้บริโภคไม่เพียงช่วยเปิดตลาดมะเขือเทศผลเล็กในประเทศนะคะแต่ยังทำให้มะเขือเทศเชอร์รี่ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มผลไม้อีกด้วยปัจจุบันมะเขือเทศซ่องหนีนะคะได้กลายเป็นคำเรียกแบบกว้างของมะเขือเทศเชอร์รี่ประเภทเดียวกันไม่ใช่ชื่อพันธุ์เฉพาะอีกต่อไปเมื่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและโรคแมลงเพิ่มขึ้นการปลูกมะเขือเทศซ่องหนีนะคะจากการที่ปลูกในกลางแจ้งจึงค่อยๆเปลี่ยนไปปลูกในโรงเรือนและยังคงมีปัญหาโรคอยู่จึงมีการพัฒนาสายพันธุ์ที่ต้านโรคได้ดีอย่างเช่นเฉียวหนีไอ้หนีเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ยังมีมะเขือเทศที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งก็คือมะเขือเทศเชอร์รี่อี้นี่นะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศที่มีผิวบางฉ่ำน้ำเนื้อนุ่มมีรสหวานเด่นเปรี้ยวเล็กน้อยจึงเป็นที่ชื่นชอบของหลายคนแต่ว่าเมื่อช่วงที่เปิดตัวเมื่อ20ปีก่อนนะคะกลับมีเรื่องของดราม่าเกิดขึ้นค่ะ
ก็คือเนื่องจากว่ามะเขือเทศอุ้ยหนีนั้นไวต่อโรคและแมลงและเมื่อเจอน้ำค้างก็จะเกิดการแตกผลได้ง่ายอีกทั้งผิวบางเนื้อนุ่มไม่ทนต่อการขนส่งจากภาคใต้ไปยังไทเปทำให้เกิดความเสียหายเกือบครึ่งนะคะทำให้เกษตรกรจำนวนมากร้องเรียนแล้วต่อว่าอย่างรุนแรงว่าทำไมถึงพัฒนามะเขือเทศที่ปลูกยากแบบนี้ในอดีตมะเขือเทศถูกบรรจุกล่องใหญ่หรือลังขนาดใหญ่แล้วก็ส่งไปตลาดกลางจากนั้นพ่อค้าค่อยนำไปขายแบบกองเป็นภูเขาแต่เพื่อผลักดันมะเขือเทศวี่นี่นะคะผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ต้องให้เกษตรกรเปลี่ยนมาแพ็คเป็นกล่องเล็กเพื่อแก้ปัญหาการขนส่งแม้จะช่วยลดความเสียหายได้แต่ต้นทุนแรงงานและบรรจุภัณฑ์ราคาสูงกว่ามะเขือเทศซ่องหนี่ในสมัยนั้นกว่า2เท่าในช่วงแรกเกษตรกรจึงต้องขายแบบซื้อพร้อมแจกผ่านระบบส่งถึงบ้านแต่เมื่อเปิดตัวแล้วกลับได้รับความนิยมอย่างมากผู้บริโภคยิ่งกินยิ่งชอบจนตลาดค้าส่งต้องเข้ามาแย่งสินค้าทำให้ราคาของมะเขือเทศวี่นี่กลายเป็นผู้นำของตลาดมะเขือเทศเชอร์รี่และเปลี่ยนรูปแบบการบรรจุขายของทั้งอุตสาหกรรมไปโดยสิ้นเชิงที่น่าสนใจในช่วงเวลาเดียวกันก็มีการพัฒนามะเขือเทศอีก2สีก็คือสีเหลืองจินถงและสีชมพูเสี่ยวชุนแต่อย่างไรก็ตามมะเขือเทศอุ้ยหนี่ก็ยังคงเป็นที่ชื่นชอบมากกว่า2สายพันธุ์ดังกล่าว2สายพันธุ์ดังกล่าวจินถงและเสี่ยวชุนแทบจะไม่มีคนจดจำและไม่รู้จักเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่รจรัตน์นำมาฝากในสัปดาห์นี้เกี่ยวกับมะเขือเทศเชอร์รี่พันธุ์ใหม่ที่มาแรงก็คือมะเขือเทศเยี่ยนหงค่ะที่มีสีสันสีแดงสวยมีรสหวานและเนื้อสัมผัสดีที่สำคัญนะคะในการปลูกก็ยังมีความทนทานต่อโรคทนร้อนและไม่ปริแตกง่ายซึ่งพัฒนาแล้วนะคะสายพันธุ์นี้ก็มีการให้สิทธิ์แบบเอกสิทธิ์แก่เครือข่ายค้าปลีกขนาดใหญ่ของไต้หวันนับเป็นการสร้างสถิติใหม่ของการผลักดันงานวิจัยสู่ตลาดบริโภคและอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ

0: ช่วงเวลาแห่งความอร่อยมาแล้วจ้าพบกับเรื่องราวของอาหารไต้หวันอาหารเพื่อสุขภาพเปิดตำราทำเมนูอร่อยๆที่คุณต้องน้ำลายไหลไปกับรายการเลาะรั้วครัวไต้หวัน
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอาทีไอที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลาะรั้วครัวไต้หวันรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวของความอร่อยที่เกิดขึ้นในไต้หวันดำเนินรายการโดยดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับความอร่อยของเราในสัปดาห์นี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวความอร่อยที่เป็นรสชาติดั้งเดิมของคนไต้หวันและยุ้ยเองนะคะก็ห่างหายจากการอัปเดตเมนูอาหารชนิดนี้นะคะไปนานมากๆเลยทีเดียวค่ะดังนั้นวันนี้ค่ะเนื่องจากไปเห็นบทความบนอินเทอร์เน็ตนะคะที่เขาพูดถึงกันเนาะแล้วก็นึกได้ว่าไม่ค่อยได้อัปเดตถึงเมนูชนิดนี้ในไต้หวันเลยนะคะก็เลยหยิบนำมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันยุ้ยกำลังพูดถึงเมนูของทอดค่ะคุณผู้ฟังเป็นของทอดที่ชิ้นใหญ่มากๆภาษาจีนก็คือจี้ไผ่ค่ะแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็คือไก่ทอดแผ่นใหญ่ยักษ์นั่นเองต้องบอกเลยนะคะว่าจีไผ่เนี่ยนะถือเป็นอีกหนึ่งเมนูของทอดยอดนิยมที่คนไต้หวันชื่นชอบค่ะปัจจุบันนะคะนอกจากไก่ที่เป็นทอดแผ่นๆปกติแล้วนะก็ยังมีเป็นท่านเข่าจีไผ่ค่ะก็คือเขาจะเอาไก่เนี่ยไปทอดก่อนจากนั้นก็จะนำมาย่างบนเตาแล้วก็ทาด้วยในส่วนของซอสบาร์บีคิวอีกทีหนึ่งนึกวังนะซึ่งก็จะได้รสชาติที่แตกต่างไปจากจีไผ่หรือว่าไก่ทอดแผ่นยักษ์ปกตินั่นเองนะคะซึ่งจีไผ่ปัจจุบันนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าหาซื้อได้ยากกว่าเหยียนซูจีนะเหยียนซูจีเนี่ยจะเป็นไก่ทอดชิ้นเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่เหยียนซูจีเนี่ยไก่ก็จะหมักมาแล้วนะคะแล้วก็เนื่องจากอาจจะรับประทานได้ง่ายกว่าแล้วก็รสชาติเนี่ยจะเข้มข้นกว่าเนาะเพราะว่าชิ้นมันเล็กกว่าก็เลยได้รับความนิยมมากจีไผ่เนี่ยต้องยอมรับว่าความนิยมเนี่ยค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าร้านที่ทำจีไผ่อร่อยจริงๆปัจจุบันนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเหลือไม่เยอะนะอย่างในไทเปเองนะคะก็มีแค่ไม่กี่ร้านถ้าเทียบกับในสมัยเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่แบบยุ้ยเคยมาเที่ยวไต้หวันนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าจีไผ่อะค่ะเขาต้องขายเป็นแผ่นคุณผู้ฟังคือเขาไม่สามารถลดไซส์ได้แล้วราคาของไก่เนี่ยมันก็แพงขึ้นเรื่อยๆพอต้นทุนวัตถุดิบแพงขึ้นนะคะจีไผ่1แผ่นตอนนี้สตาร์ทเนี่ยอาจจะอยู่ที่ชิ้นละประมาณ80ถึง90เหรียญบางร้านเนี่ยอาจจะพุ่งไปถึง100เหรียญแล้วด้วยซ้ำหลายๆคนเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยเราไปซื้อเข้ากล่องดีกว่าไหมทำไมต้องซื้อไก่ทอดแผ่นเดียวกินในขณะที่ไก่ทอดประเภทอื่นๆอย่างเหยียนซูจีอย่างเงี้ยเขาขายเป็นขีดนึงอาจจะสตาร์ทที่35เหรียญหรือว่า50เหรียญอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่จำเป็นต้องซื้อแบบเยอะมากก็สามารถรับประทานไก่ทอดได้ถูกไหมก็เลยทำให้จีผายนะคะค่อยๆได้รับความนิยมลดลงไปเรื่อยๆยกเว้นจะเหลือแต่ร้านที่อร่อยจริงๆแล้วก็ยังสามารถคงราคาขายนะคะที่ผู้บริโภคเนี่ยยอมรับได้ก็เลยสามารถยังคงอยู่ได้นั่นเองนะเขาบอกว่าในสภาวะที่ค่าครองชีพสูงค่ะการแข่งขันในตลาดอาหารเนี่ยก็รุนแรงขึ้นนะคะแฟรนไชส์ไก่ทอดหลายแห่งจึงต้องปรับตัวสร้างจุดขายค่ะโดยเฉพาะจีไผ่หรือว่าไก่ชิ้นใหญ่นะคะบางแบรนด์เนี่ยจะต้องสร้างชิ้นที่มีความใหญ่มีความฉ่ำบางแบรนด์เนี่ยก็จะเน้นไปที่รสชาติย้อนยุคแบบดั้งเดิมบางแบรนด์ก็จะโด่งดังจากการทำการตลาดจนเป็นกระแสพูดถึงบนโลกออนไลน์ค่ะดังนั้นในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะมาดูกันดีกว่านะคะว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาค่ะมีแบรนด์ขายไก่ทอดชิ้นใหญ่ฉ่ำๆแบรนด์ไหนบ้างนะคะที่ดึงดูดความสนใจและเป็นกระแสพูดถึงบนโลกโซเชียลมากที่สุด
2: ช่วงเปิดตำราความอร่อย
1: เรามาเริ่มกันที่อันดับ10เลยดีกว่านะคะกับแบรนด์จีไผ่หรือว่าไก่ทอดแบบแผ่นชิ้นยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อภาษาจีนว่าเอ้อหมัวจีไผ่นั่นเองคุณผู้ฟังเขาบอกว่าแบรนด์เอ้อหมัวจีไผ่นะคะเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงจากการเน้นรสชาติความอร่อยของเนื้อไก่จริงๆความชุ่มฉ่ำของเนื้อไก่และเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่โดดเด่นแตกต่างจากไก่ทอดที่เน้นความใหญ่เพื่อความสวยงามทางภาพลักษณ์ทั้งแบรนด์ค่ะให้ความสำคัญกับคุณภาพของเนื้อไก่โดยตรงและยืนยันว่าจะไม่ทำให้เนื้อบางลงเพื่อให้ทุกคำที่ผู้บริโภคกัดเข้าไปนะคะเต็มไปด้วยไก่หรือว่าเนื้อไก่ที่มีความจุยซี่หรือว่าชุ่มฉ่ำนั่นเองนะเขาบอกว่าเออหมูจีไผ่นะคะมีคอนเซปต์ที่ไม่เหมือนใครค่ะโดยต้องการพลิกความคิดเดิมๆของผู้คนเช่นเมื่อถามว่าทำไมถึงชื่อเออหมูจีไผ่เขาก็บอกว่าเออหมูหรือว่าปีศาจเนี่ยได้แอบเข้ามาอยู่ในใจคุณแล้วซึ่งช่วยให้แบรนด์เนี่ยโดดเด่นในด้านของตลาดแฟรนไชส์แล้วก็ได้รับความนิยมของลูกค้าเป็นอย่างมากนะคะซึ่งชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยนะคะที่ชื่นชอบไก่ทอดนะคะจีไผ่ของร้านนี้ ้นะเขาก็จะบอกว่าแป้งของร้านนี้มีความกรอบกว่าร้านไก่ทอดทั่วไปเขาบอกว่าเนื้อไก่หมักมีรสหวานเล็กน้อยแล้วก็มีความชุ่มฉ่ำมากเขาบอกว่ารสสัมผัสของร้านนี้ก็คือกรอบนอกนุ่มในไม่รู้สึกแฉะเลยแม้แต่น้อยนอกจากนี้ค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็ยังมีกระแสที่คุณเจนเซ่นหวังค่ะซึ่งเป็น CEO ของบริษัท Nvidia นะเขาได้เดินทางไปที่ตลาดกลางคืนฝงเจี่ยเย่ซื่อในนครไถจงและเขาก็ได้ไปแวะชิมไก่ทอดของแบรนด์นี้แหละค่ะหมูจีผายคุณผู้ฟังโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะหมูจีผายเนี่ยก็โอ้โหนะเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์อีกครั้งนึงแล้วก็กลายเป็นลิสต์ร้านอาหารแนะนำนะคะที่ใครนะคะไปนะคะไถจงนะคะโดยเฉพาะไปตลาดกลางคืนฝงเจี่ยเนี่ยก็จะต้องไปรับประทานไก่ทอดแบรนด์นี้ให้ได้นะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตัวยุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีโอกาสรับประทานไก่ทอดของแบรนด์หมูจีผายเช่นเดียวกันในช่วงที่เขาเปิดแฟรนไชส์ใหม่ๆนะซึ่งปัจจุบันนี้รู้สึกว่าที่ไทเปเนี่ยก็จะเหลือประมาณ2สาขานะคะเหมือนจะเหลือที่นิวไทเปสาขาหนึ่งแล้วก็กรุงไทเปสาขาหนึ่งไถจงเนี่ยก็คือที่ฝงเจี่ยเย่ซื่อเนาะแล้วก็ยังมีที่ต้าหลี่ด้วยนะคะก็ต้องบอกเลยนะว่าในตอนแรกเนี่ยที่เขาแบบบูมมากๆรู้สึกว่าไทเปเนี่ยจะมีสาขาเป็น10สาขาเลยคุณผู้ฟังและยุ้ยเองเนี่ยก็เคยมีโอกาสรับประทานในช่วงที่เขาบูมมากๆไก่ทอดเขาเนี่ยอร่อยจริงก็คือกรอบนอกนุ่มในเลขหนึ่งอย่างที่ยุ้ยรู้สึกว่าเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้มากๆนะคือเขาขายไก่ทอดอย่างเอกลักษณ์ของแบรนด์นี้มากๆนะคือเขาขายไก่ทอดอย่างเดียวก็จริงนะแต่ว่าเขาจะมีแป้งให้เราเลือกค่ะซึ่งแป้งที่เราเลือกเนี่ยพอทอดออกมานะก็จะได้รสสัมผัสของไก่ทอดที่ต่างกันยุ้ยเคยมีโอกาสสั่งมาลองทุกแป้งแล้วบางแป้งเนี่ยทอดออกมานะก็จะได้เท็กเจอร์เวลารับประทานเหมือนไก่ KFC บางแป้งเนี่ยรับประทานแล้วเนี่ยก็จะเหมือนไก่ทอดแบบออริจินอลดั้งเดิมไต้หวันบางแป้งเนี่ยรับประทานแล้วก็จะได้ฟีลเหมือนไก่ทอดในสไตล์ญี่ปุ่นคุณผู้ฟังนะแต่ไม่ว่าจะเป็นแป้งแบบไหนนะคะเขาก็สามารถทอดได้แบบแป้งกรอบแต่ไก่เนี่ยยังนุ่มอยู่แล้วก็รสชาติการหมักไก่เนี่ยเป็นอะไรที่อร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยทีเดียวราคาขายของแบรนด์นี้นะคะปัจจุบันนี้ค่ะก็จะสตาร์ทอยู่ที่ชิ้นละประมาณ90เหรียญถึง130เหรียญไต้หวันแบรนด์ต่อมาค่ะในอันดับที่9คือแบรนด์ที่มีชื่อภาษาจีนว่าหมงเจี๋ยก็คือแบรนด์ที่มีชื่อภาษาจีนว่าหมงเจี๋ยจีผายนั่นเองนะคะถ้าชื่อภาษาอังกฤษของเขาที่หลายๆคนรู้จักกันดีก็คือมงก้าฟรายชิคเก้นนะคุณผู้ฟังนะต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าแบรนด์นี้เป็นอีก1แบรนด์ไก่ทอดแฟรนไชส์ที่เป็นไก่ทอดแผ่นใหญ่ยักษ์ชื่อดังของไต้หวันนะคะก่อตั้งโดยกลุ่มศิลปินค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งในนั้นก็คือคุณถังลี่ซึ่งเป็นนักร้องชื่อดังนะคะชื่อแบรนด์เนี่ยมีที่มาจากชื่อย่านเก่าแก่ในกรุงไทเป นั่นก็คือย่านมงเจี๋ยนะคะหรือว่าย่านว่านหวานั่นเองนะคะโดยนำชื่อมาผสมผสานกับการที่มีดารามาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะจึงสามารถสร้างชื่อแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักในตลาดของคนรักการรับประทานจีไผ่หรือว่าไก่ทอดได้อย่างรวดเร็วเขาบอกว่าจุดเด่นนะคะของแบรนด์มงเจี๋ยจีไผ่เนี่ยนะก็คือความหนาของเนื้อไก่ที่น่าทึ่งค่ะโดยเขาเนี่ยจะมีการวัดขนาดความหนาของเนื้อไก่ให้ได้ประมาณ2เซนติเมตรซึ่งทางแบรนด์เน้นย้ำนะคะว่าการตัดชิ้นไก่ให้หนานั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อกักน้ำเอาไว้ในเนื้อไก่ค่ะให้มั่นใจว่าเมื่อทอดสุกแล้วเนื้อไก่จะยังคงความนุ่มแล้วก็ความชุ่มฉ่ำนะคะซึ่งแตกต่างจากไก่ทอดดั้งเดิมทั่วไปที่จะเน้นความบางกรอบนั่นเองนะและด้วยความที่สาขาแรกของเขาค่ะตั้งอยู่ในย่านการค้าซีเหมินติงโอ้โหต้องบอกเลยว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวนะคะชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยค่ะที่เคยไปลิ้มลองมาแล้วนะต่างก็บอกว่าโอ้ปริมาณเยอะค่ะกินคนเดียวไม่หมดรสชาติดีนะคะแล้วก็บอกว่าทอดออกมาได้ดีนะบางคนก็รู้สึกว่าเวลาโรยผงที่เป็นผงพริกไทยลงเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหยิ่งทำให้รสชาติอร่อยมากขึ้นซึ่งจริงแล้วนะคะร้าน

นี้เนี่ยนะนอกจากผงพริกผงพริกไทยแล้วเขายังมีผงอีกหลากหลายรสชาติให้เราเลือกโรยไปบนไก่ทอดได้ด้วยนะคะก็สามารถไปลองสั่งกันได้นะราคาจำหน่ายของเขาตอนนี้ในไต้หวันก็จะอยู่ที่ชิ้นละประมาณ90ถึง100เหรียญไต้หวันนะคะนอกจากนี้ค่ะแบรนด์นี้ยังได้มีโอกาสนะคะขายแฟรนไชส์ไปสู่ตลาดสากลด้วยนะคะโดยมองก้าไฟชิคเก้นเนี่ยนะเขาก็มุ่งมั่นค่ะที่จะผลักดันสตรีทฟู้ดไต้หวันสู่ระดับสากลก็เลยมีการขยายแฟรนไชส์ออกไปในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงสิงคโปร์มาเลย์แคนาดาแล้วก็อังกฤษด้วยต่อมาอันดับที่8ค่ะเป็นแบรนด์แฟรนไชส์จีไผ่ที่มีชื่อว่าไคหยวนเซอร์ค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกเลยนะคะว่าแบรนด์นี้ค่ะเป็นแบรนด์แฟรนไชส์ที่มีสาขาอยู่เฉพาะในเขตพื้นที่ภาคเหนือของไต้หวันเท่านั้นนะคะถือเป็นแฟรนไชส์ร้านขายของทอดที่พบได้ทั่วไปค่ะนอกจากจีไผ่นะคะซึ่งเป็นไก่ทอดราดซอสสูตรดั้งเดิมของเขาที่มีชื่อเสียงแล้วนะเขาก็ยังมีของทอดอื่นๆด้วยนะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าของทอดของเขาเนี่ยพอทอดเสร็จแล้วค่ะก็จะถูกนำมาเคลือบด้วยซอสสูตรลับเฉพาะของทางร้านนี่รสชาติที่ได้ก็จะมีความเค็มๆหวานๆคล้ายกับซอสบาร์บีคิวนะคะรับประทานไปแล้วนะซอสเนี่ยก็จะตัดกับเนื้อไก่ได้ดีนะคะก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไต้หวันเนี่ยค่อนข้างชอบเลยทีเดียวยิ่งไปกว่านั้นค่ะท่ามกลางสภาวะค่าครองชีพที่สูงขึ้นนะคะทางแบรนด์นี้หรือว่าร้านนี้ยังสามารถคงราคาจำหน่ายไก่ทอดนะคะได้ที่ชิ้นละ60เหรียญไต้หวันกับคุณผู้ฟังซึ่งอันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของความคุ้มค่าที่ชาวเน็ตเนี่ยหยิบยกมาพูดคุยกันเป็นวงกว้างเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังนะซึ่งชาวเน็ตบางคนนะคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะคุ้มค่ากับราคานะคะบางคนก็บอกว่าชิ้นเล็กไปนะคะชิ้นหนึ่งน้ำหนักเฉลี่ยแค่150กรัมเองเทียบกับแบรนด์อื่นแล้วเนี่ยโอ้โหแบรนด์อื่นหนักกว่าเยอะเลยนะคะแต่ก็ต้องยอมรับว่าแบรนด์อื่นเนี่ยราคาแพงกว่าเกือบเท่าตัวนะคะดังนั้นค่ะใครที่อยากกินของทอดแล้วก็อยากกินไก่ทอดที่เป็นแผ่นๆด้วยแต่ไม่ต้องการชิ้นใหญ่จนเกินไปเขาก็จะแนะนำให้ไปที่ร้านไคหยวนเซอร์เนี่ยมากกว่านะคะเพราะว่านอกเหนือจากไก่ทอดแล้วเนี่ยคุณยังสามารถเลือกรับประทานของทอดอย่างอื่นได้ด้วยและใครที่ชอบไก่ทอดที่แบบมีซอสสไตล์ซอสบาร์บีคิวเนาะก็อาจจะต้องไปที่ร้านนี้เลยเพราะว่าไก่ทอดแบรนด์อื่นเนี่ยก็จะไม่มีซอสแบบนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโรยผงที่เป็นผงรสชาติต่างๆเท่านั้นนะคะทางว่าปัจจุบันนี้นะคะมีสาขาที่ไหนบ้างอย่างที่บอกเนาะส่วนใหญ่จะอยู่เขตกรุงไทเปกับนครนิวไทเปนะคะก็จะมีอยู่ที่ต้าจื้อนะคะมีอยู่แถวถนนเย็นผิงเขตต้าถงเขตซื่อหลินเขตต้าอันนะคะแล้วก็แถวเขตซันฉงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีสาขาอยู่ก็สามารถไปตามซื้อลิ้มลองรสชาติกันได้ค่ะต่อมาอันดับที่7ค่ะสำหรับแฟรนไชส์จีไผ่หรือว่าไก่ทอดแผ่นยักษ์ยอดนิยมในกลุ่มคนไต้หวันในช่วงปีที่ผ่านมานะคะก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่าเถิงจือจีไผ่นั่นเองคุณผู้ฟังเขาบอกว่าเถิงจือจีไผ่นะคะมีต้นกำเนิดหรือว่าก่อตั้งขึ้นมาในปี2015นู้นฝั่งนะในเขตนั้นจือของนครเกาสงค่ะปัจจุบันนี้ก็ได้มีการขยายสาขาไปแล้วทั่วไต้หวันนะคะแต่สาขาหรือว่าพื้นที่ที่มีสาขาของเถิงจือจีไผ่ที่ค่อนข้างกระจุกตัวมากที่สุดเนี่ยก็ยังอยู่ในเขตพื้นที่ภาคใต้นะอย่างเกาสงไทหนานแล้วก็เจียอี้นะคะเขาบอกว่าท่ามกลางการแข่งขันที่ดุเดือดในตลาดของทอดนะคะแบรนด์นี้สามารถสร้างชื่อเสียงและฐานลูกค้าได้ดีด้วยเอกลักษณ์ของไก่ทอดเนื้อหนาจุยซี่ฉ่ำน้ำนู่นฟังนะจุดเด่นหลักเลยนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยจะได้สัมผัสกับรสชาติของเนื้อไก่ที่แน่นเต็มคำแทนที่จะมีเพียงแป้งทอดบางๆนะคะซึ่งนอกจากรสออริจินัลที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านแล้วนะเขาก็ยังมีรสชาติแปลกใหม่แล้วก็เมนูของทอดอื่นๆให้ริมลองอีกมากมายเลยเขาบอกในปีที่ผ่านมานะคะการที่ร้านเถิงจือจีผายเนี่ยเป็นกระแสมากๆนะคะบนโซเชียลมีเดียเพราะว่าเขาได้มีการทำเมนูพิเศษค่ะก็คือไก่ทอดไส้ชีสทะลักคุณผู้ฟังเป้าเจียงชีสือจีผายออกมาค่ะแล้วก็จำหน่ายในราคาเพียง100เหรียญไต้หวันเท่านั้นลูกค้านะคะที่ชอบกินไก่ทอดแล้วก็ชอบกลิ่นความมันความนัวของชีสด้วยเนี่ยนะก็ต่างพากันไปลิ้มลองค่ะแล้วก็กลายเป็นเมนูยอดนิยมจนถึงปัจจุบันนี้เลยทีเดียวนะซึ่งชาวเน็ตหลายคนนะคะที่ไปชิมมาแล้วก็บอกว่าโอ้โหชิ้นใหญ่มากอร่อยมากเขาบอกว่าชีสเนี่ยยืดสะใจมากเขาบอกว่าแป้งเนี่ยด้านนอกกรอบค่ะตัดกับความหอมมันของชีสแล้วก็เนื้อไก่เนี่ยนุ่มแล้วก็ฉ่ำน้ำบางคนนะคะเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นชีสเลิฟเวอร์